0: โอ้ไม่ต้องทำสงครามกับสิวฟ้า
1: เว้นแคตตาล็อกที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: 98ลูกทุ่งรักไทย